0: 小学一至六年级，到校任教和学习的老挝教师、学生逾千人，成为两国人民深情厚谊的重要历史见证。联谊会当天，400余名六七学校校友、中方教职工代表齐聚一堂，共同追忆半个多世纪前那段跨越国界、患难与共的岁月，共叙老中薪火相传、历久弥坚的情谊。老挝政府总理、六七学校校友宋赛、广西壮族自治区人民政府副主席卢新宁出席活动。在主题图片展区，许多校友在记录当年学习生活点滴的珍贵历史照片前感慨万千。现场还展出了校友们曾在学校用过的行李箱、棉袄、棉被等旧物，引得人们驻足凝视。
1: ตัวนี้นี่หมายความว่าชีวิตที่เวลาเขายังน้อยยังเยาว์วัยที่เรียนอยู่โรงเรียนน้องๆ17นี่นึ่งและเป็นเรื่องกฎระเบียบวินัยพวกเขาหันเรื่องเป็นตัวนี้นี่มันมีส่วนสำคัญหลายมีความรับผิดชอบสูงมีความสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ละมือมันเป็นเวลาเนาะเข้าเรียนตื่นนอนมาจากโมงฮัดกายเข้าไปกินข้าวแต่ละระยะนี่พวกเขาได้เรียนมาเรียนมาจัดแถวกันและทุกอย่างอันนี้จะมีผลต่อพวกเขาในชีวิตเป็นพนักงานรัฐเนาะ
0: 在宋萨努看来，六七学校不仅帮助老挝培养了大批骨干人才，更是老中两国深厚友谊的缩影。
1: ออกจากโรงเรียนนั้นพวกเจ็ดของพวกเฮานี่จะเป็นผู้พนักงานรักแรงและการรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีขั้นกรมมีอย่างต่างๆแม้นั้นส่วนลายมันออกมาจากโรงเรียนนี่เป็นมันยังเสริมสร้างอันสายสัมพันธ์มิตรภาพลาวจีนอีก
0: 当天的活动还邀请了曾在六七学校工作的中国理发师、医护人员等中方教职工到场。今年74岁的中国理发师莫卓平第一次来老挝，他一到现场就被不少老校友认了出来。莫卓平说，当年他到六七学校工作时19岁，负责为全校教师和学生理发。现在看到自己照料过的孩子们成长为老挝各领域的栋梁之才，感到十分欣慰。
2: 我为这些孩子们的成就感到骄傲，成为老挝的国家的栋梁，也是老挝人民的骄傲。
1: 然后พูดเวลาพบปะกับเพื่อนมันรู้สึกว่าคือกันกับพี่น้องที่ว่ามายามแต่เฮาคือว่าอันแบบพี่น้องที่ห่างไกลกันแต่โดนแต่นานแล้วมาเจอกันเพราะว่ามันก็เป็น50-60 ปีเลยเนาะมันก็เป็นเวลาน้อยนะ
0: 如何让年轻一代铭记这段历史，传承老中友谊，是校友们都关心的话题。老挝六七学校校友互助发展会主席宋沙尼表示，举办联谊和展览活动最重要的目的就是让年轻一代了解老中两国深厚友谊的来之不易。
3: อยากให้รุ่นลูกรุ่นหลานรู้จักกับมูลเสื้อปฏิวัติที่ว่าส่งชาติลาวจีนพวกเขาได้พัวพันกันมาแต่ปี1967ถึงปัจจุบันนี้ในโอกาสที่ว่าเมื่อเฉลิมฉลองวันสันตันสายพัวพันลาวจีนเนาะวันนี้ก็อยากอวยพรให้มิตรภาพลาวจีนนั้นจงมีมั่นคงถนงแกงตลอดไปเน
0: า
3: ะ
0: 在老挝工贸部工作的校友子女代表维萨努表示，老中关系不是一朝一夕形成的，而是几代人共同努力建立起来的。
4: 老关系很松多และส่งข้อความต่อรุ่นสู่รุ่นคิดว่ารุ่นสุดท้อนี่สามารถเป็นคนต่อได้เนาะฉะนั้นรุ่นสุดท้อก็ต้องทำปล่อยปลาละเลยก็ต้องแบบว่าสืบเสื้อสืบท้อต่อไปให้มันมีความสิ้นสุด
0: 近日，自治区商务厅等六部门联合印发《2026年广西更好服务实体经济推进电子商务高质量发展行动方案》。
5: 产业主体培育方面，广西将深入推介数商兴农，计划全年开展20场以上产业电商对接活动，百场本土专场直播，打造特色电商产业集群。数字消费发展方面，将持续打响广西电商四季造节系列品牌，办好各类特色线上促消费活动，依托消费券释放消费活力，同时鼓励和推动 AI 与电商融合，拓展即时零售等新业态。

0: 老挝人格党中央总书记、国家主席通伦对中国进行国事访问。广西与老挝六七学校校友联谊会在老挝首都万象举行，共庆中老建交65周年，共话校友情谊。我区六部门联合印发方案，推动电商深度赋能实体经济。中马铁路首批学历教育留学生在柳州毕业。马来西亚实施新规，限制未成年人使用社交媒体。印尼东部二战遗留炸弹爆炸，导致5人死亡。观众朋友您好，欢迎收看《海思路》，我是武志芳。首先来看时政要闻。应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，老挝人格党中央总书记、国家主席通伦于6月2号至6号对中国进行国事访问。近日，老挝首都万象举行以庆祝老中建交65周年、共话校友情谊为主题的广西与老挝六七学校校友联谊会。该活动由老挝人民革命党中央对外联络部、中国广西壮族自治区人民政府联合主办。20世纪60年代，饱受战火之苦的老挝向中国提出办学需求。中国在广西南宁建设老挝六七学校，该校因老中双方于1967年确定创办而得名，曾设置幼儿班，小学1至6年级。到校任教和学习的老挝教师、学生逾1000人，成为两国人民深情厚谊的重要历史见证。联谊会当天，400余名六七学校校友、中方教职工代表齐聚一堂，共同追忆半个多世纪前那段跨越国界、患难与共的岁月，共叙老中薪火相传、历久弥坚的情谊。老挝政府总理、六七学校校友宋赛、广西壮族自治区人民政府副主席卢新宁出席活动。在主题图片展区，许多校友在记录当年学习生活点滴的珍贵历史照片前感慨万千。现场还展出了校友们曾在学校用过的行李箱、棉袄、棉被等旧物，引得人们驻足凝视。
1: ตัวนี้นี่หมายความว่าชีวิตที่เวลาเขายังน้อยยังเยาว์วัยที่เฮียอยู่โรงเรียนน้องๆ17นี่นึ่งและเป็นเรื่องกฎระเบียบวินัยพวกเขาหันเรื่องแม่นตัวนี้นี่มันมีส่วนสําคัญหลายมีความรับผิดชอบสูงมีความสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ละมือมันเป็นเวลาเนาะเข้าเรียนตื่นนอนมาจากโมงฮัดกายเข้าไปกินข้าวแต่ละระยะนี่พวกเราได้เรียนมาเรียนมาจัดแถวกันและทุกอย่างอันนี้จะมีผลต่อพวกเราในชีวิตอันเป็นพนักงานรัฐเนาะ
0: 在宋萨努看来，

0: 六七学校不仅帮助老挝培养了大批骨干人才，更是老中两国深厚友谊的缩影。当天等活动还邀请了曾在六七学校工作的中国理发师、医护人员等中方教职工到场。今年74岁的中国理发师莫卓平第一次来老挝，他一到现场就被不少老校友认了出来。莫卓平说，当年他到六七学校工作时19岁，负责为全校教师和学生理发。现在看到自己照料过的孩子们成长为老挝各领域的栋梁之才，感到十分欣慰。
1: 我为这些孩子们的成就感到骄傲，成为老挝的国家的栋梁，也是老挝人民的骄傲。
2: แล้วคือเวลาพบปะกับเพื่อนนั้นรู้สึกว่าคือกันกับพี่น้องที่ว่ามายามแต่เฮาคือว่าแบบพี่น้องที่ห่างไกลกันแต่โดนแต่นานแล้วมาเจอกันเพราะว่ามันก็เป็น50-60 ปีเด้อเนาะมันก็เป็นเวลาน้อยนะ
0: 如何让年轻一代铭记这段历史，传承老中友谊，是校友们都关心的话题。老挝六七学校校友互助发展会主席宋沙尼表示，举办联谊和展览活动最重要的目的就是让年轻一代了解老中两国深厚友谊的来之不易。
3: อยากให้รุ่นลูกรุ่นหลานรู้จักกับมูลเสื้อปฏิวัติที่ว่าส่งชาติลาวจีนพวกเราได้พัวพันกันมาแต่ปี1967ถึงปัจจุบันนี้ในโอกาสที่ว่าเมื่อเฉลิมฉลองวันสันตันสายพัวพันลาวจีนเนาะมื้อนี้ก็อยากอวยพรให้มิตรภาพลาวจีนนั้นจงมีมั่นคงถนงแกงตลอดไปเน
0: า
3: ะ
0: 在老挝工贸部工作的校友子女代表维萨努表示，老中关系不是一朝一夕形成的，而是几代人共同努力建立起来的。
4: 老挝จะส่งต่อและส่งข้อความต่อรุ่นสู่รุ่นคิดว่ารุ่นสืบทอดนี่สามารถเป็นคนต่อได้เนาะฉะนั้นรุ่นสืบทอดก็ต้องห้ามปล่อยปละละเลยก็ต้องแบบว่าสืบเสื้อสืบทอดต่อไปให้มันมีความสิ้นสุด
0: 近日，自治区商务厅等六部门联合印发《2026年广西更好服务实体经济，推进电子商务高质量发展行动方案》。
5: 产业主体培育方面，广西将深入推进数商兴农，计划全年开展20场以上产业电商对接活动，百场本土专场直播，打造特色电商产业集群。数字消费发展方面，将持续打响广西电商4季造节系列品牌，办好各类特色线上促消费活动，依托消费券释放消费活力，同时鼓励和推动 AI 与电商融合，拓展即时零售等新业态。开放合作方面，加快跨境电商3仓基础设施建设，同时举办多场东盟主题网购节和推介活动。环境优化和要素保障方面，广西将不断强化市场监管与信用体系建设，加大对中小微、农村及跨境电商的扶持力度。数据显示，今年1至4月，全区网络零售额同比增长25.7%，数字消费线上商贸增长势头强劲。